0: Bidor kujuh pelota pantun hrui kahan kaiket nusana sai kalancar. Hrui 20 kujuh melan kujuh tun sebo tapan itu 40 kujuh. Hrui 20 kujuh melan kujuh tun tuai 26. Kanung prak dang, kanung prak sang ci ea, kanung prak madran toku Vietnam, dum kanung thar prak epulia. Mbe tham deo quân sang dum yuen a cha ra tạc lạc. Mbe hà tờ nà nào, lệ nàn bộn phim yuom cơ kẻ trùm quốc yuom prong bằng tùm lý trọng cơ tàng. San a xem lai ka lăn cha, ka hà nè cài kế, ka hàn rõ tùm, lệ nàn tùm nế trùm quốc cơ prak cách mạng. Khôn nà kru chắc yau, nập e hà tờ gật nó, mau kre phép, hằng dum prak ngạ kla xếp. Nào cho ai múc, rụt lòng bạc lại tiếp nữ rụt rõ tổ tuyên cả lần chà, gọi xe mầm lý sản ở xe mây, cả hàn cải kế, cả hàn rõ tuần. Nên chinh kè khắp chàng, lò bì tác bỏ cả tuyên ngại chắc, mừng cả nâng thả bỏ con nụ nà. Lẹ đàn chí chàng nếu bình sang, hòn tùm lý sản lạ xe mây, cả kè nụ kế nghệ dưới nà. Lúc lý ra lần chà ra phía sản năng. Kè hạt tờ cả ngà hồi này, lòng đi ai tìa bị hạt tùm cơ lý nụ kế tệ nắp, chơi lùi con nạc rù cách mạng. Bọn đi ai tìa khắp cơ lăn cha, kè mạng mươi cả phần đi rụn tương buôn sang, lăn cha ra tạc lạc, bụng trọng xem thả kè. Lạ lạ ở đô khả đơn hả nào kè trung quốc dùng prong, mừng tùm nít trong cả tàng sản ở xem lây, lạ đàn tùm nít trung quốc của vợ lăn cha. Để cơ mưa ra chí thuần lạc ai, lạ đàn kè tiếp bộ cơ lăn cha ở Việt Nam cả chấp cả tàng.
1: ลุงก็คุ้มดิบอุ่นสางและบิ่งกับขับไปเองจะกับเด่งกลางจำดงรูปพังไกลเดมังระเกลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในโมตึมตาพลสนายกนองประสังเจอาจารมาประหังเวียดเทวตักลักเกเกลยละงะจำตนเอมาปลุกไปจุเล่นอันหันจักประจิโรนำโคดงยังยังจารนาวจวดเชิญดุบยำดังกำนึรูประตุตื่นกะลันจารมาอาเดนกับโยยพงการสันสัมไลกาตีกละนั้นลำจานจักรลักยันปูไตนั้นตีสะยังเมามังมวยบาวิทไกลตุตื่นอกว่าเราตบลุกลอมลันกระจุกระดังประสังเจอาจารจักรลักงกมจริงกระไลมาประหังเวียกแถวจักรลักกระยำกระเซมจังวิทปูตุตื่นสะทุนลอยงะหันดามประงะระตุตื่นกะเกลมกบมะปรามเลมรอมโรคือทนตัวไอปอตะปลุเอมาตัวไอปอดเหล่าปลุมปิดทางนั้นตัวเออหังตึมหันจะปิมกบมะประลำรวมลันเตนับดงจีโฮทิเวียงเท้าลำกระนังกิดกายประด่างจารกระแองควากิดกายกระนังประสังเจแอจารเกิมดิกยามประสุลมินเบียกระดับนังมะประมเราเลมรอมโรเล่นอันหันจะประเยโรนำมึงจารแกลังกลายมาประนาวติดนกมาประเมาดงจีบุยทันตวงลำกระนังประด่างจารควากระนังประกสุลมินเบยากระดับนังมาประเมาจาร
0: ลุยเซกละหึมเทาเอเดสะทุนเลยงะหัดรำกวบเป็ดมาประกำลิมรมโรเกลทุนตัวปอดอบลิมาตัวปอดหลบลุปลาวะกระนงประสังจีอาจารตักลักและนันวิเทวตักลักลุมตาประพ่นมงะเลยักมันแสซีบรมดีนังจักนกกระเพียกกระดับนังโรจารบายวะไอโอเตลำประรุมตึงเฮลันกลงรวยปัดและนันเกรียมกางและดับปีนางบวนสร้างลันจารประเทียงปลาอินเทอร์เน็ตงามกระหับอารลุยลันเดียนตื้อไปทางตุ้มตาบรมตมจดแอร์ราวงะหลอกมาตัวยับมาลูกแกลปิมลิเบดหัดระเฮิมท่ออตุมเมื่อแกลเดลันกระเรกระจ้าลุยงะก็ยอมมาแกลกับปักกับประกักกำพาบายวะลำประกันวะกระดับนึ่งกามองงามกระยาปีนุ่มและดันนังท่อกับปรมลิมรอมโรมึงกันนังประเดียดและนันมันตื่นอตุกับบ้าบลูรำเตนกมาพระดงจีโหทิเวียนเถาลำกันนังกิดกายประด่างจาระกระยังความกิดกายกันนังประสังจีอาจารตักลักกิดกายตุ้มแกลมกวบเป็ดมาประลำเรียนมันเตนับบีมอปาวิทประตูตื่นกลาเซตย่อห้องไกลจังมามองงามกระหัดดาปรมเซและนันเลยงาจักแกลกระจักเกรมกางกระจับหัดดาประเฮาหุนดงจีโหทิเวียนเถาเจ้ากันนังประกสุลมินไปยัวกระดับนังมาประมรอจารกิดกายมกบเป็ดทางเวทแถวตักลักกระเซียมลังมปอมติตุ้มตาประมาจังเลยงาตาในเล่าเกลทุนตัวปอดอบลูกนำตัวปอดอบลูกกุจูห้องหัดระกระจับมาประประกักยัวกระประและดันกระดับนังมอปะเวททางไกลกลับง่ายวิเทลตักลักรามกรัมดีตุมหัดรัมเนกแลดูปากระดับนังโรกกระนังประปอกอไซรัมห้องนั้นกวบเป็ดปอกปร่องแกลประโยชน์กระดับนังอิมาเกอและดันในลานอินเทอร์เน็ตกับกว้างดุมกระนังทารประมาราห์มังซาตัวกระตัวประพ่นโยกวบไปเฮลิงะตุตื่นลำเริมนาเตนับ
1: ครอยตปลุดลอมลั่นกะจูกะนังปราสังเจอาจารย์ตักลักมกอมจิงกะไลกะบินกะนังกิดกายมตรุดมชาและนันรามกังกะไลเตะเจ้ากะเจกะนุกะนาเปะกะแซมลังเวทปูตุตึนลอยงะดับตรุดมชาและนันรามกังกะไลเตะเจ้าเจกะกะนุกะนานำลั่นอโกทุนหันดับประงะนำลั่นกะนาลจีทุนตวยปอตปลุนำđồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cân nặng kịch cài bọ đảng chàr cái em khoa kịch cài cân nặng bọ sang chế e chàr khoa cân nặng kịch cài trút sàr lên ăn rằm càng cài tiệt chào chè cả cân nục cân na cài lăng cài cả bin loài xích lại hầm thò năm lần cổ thôn tuổi bọ tập lô năm nó bạc rui mạ chè cả cân nục cân na làm chàn đặc lác mò span bọ tập ăn tu lầu plu bại cài bạc tum hằngเอ็มาปลุกตัวกวัดตัวเด็ดตุ้เอโนตรงเอิงกระจายเจ้ามอปะปลุกตัวปันกวัดปะเด็ดตุ้เอโนหอยดองยังยังจาดเจ้ามอปะปลุกปะกวัดตัวปันเด็ดตุ้เอโนกระจายมดิกยาประตุมกรามึงปลุกเด็ดตุ้เกิดลงมึงกำลังประสังเจียจาร์และนันดีเอ็มากวัดสายเด็ดตุ้มกะอังวงในทุนันทีฮันจะประแรงกังกลายเด็ดเจ้าเชียร์และนันรวยมาปรักนึ่งอตุกมอไอเป้นำไอเป่าลอยตุ้ไอ้มาปลุกมาไกลปรักบรักแซมแรงปรักเจ้าเชียเกรดแรงระติงยับปรักกากดิ่งตื้อหึงปรับแนมไพลแอสังแอปุยเล่นอันนึงมึงเลาะมามอมดีกระตังดินอกกระบินตึมกระนังปรักตรงไซเล่นอันปรักกาติงะไกลเลดลันเป็ดทางอันมอตึมอันจะเซมปรักดีโนรุยมาปรักยาโยลันเล่นอันเบรระตุอื้อไกวมะมนังลำกุลันเสือกไกลเลดลันกะตึมดับประโยชน์รัวเบตากะมอระตุอื้อเบรมะพระบลูรัมปิมร้อยไกลกะบินดงจีโฮทิงเงถาวกะแองควากิดไกกะนังประสังเจแอจาร์ควากะนังกิดไกมตรุดมชาร์เล่นอันรำกังไกลเตจเจ้าเชียกะกนุกนาตุยับไกลคิดกะตื้นมึงยับกะนังถามพระลำประเกรดลังรุยมาเจานำลันโกทุนดงจีโหถึงเงี้ยาวกิดกายรอยมลันเตนับกนังประเจียจารกิดกายเล่นอันกวบปิดหังตึมปวสะวาลรอยงะยับไอ้นุ่มตึมหันดะเกรดลังรำกลางไกลเตจเจ้าเจียกะกนุกนารุยมาเนือเจียกิรกตื้นมอปาวิตยับไอ้นอกกระจาเจ้ามึงหอยดองยังยังจารบรีปีเตอร์กระจุกปลุกตุปันทนรอยพงคานกายแก่นุสันแชมไลกลันจารรอยตุปลุกลอมลันกระจุกดงจีพุกบินเนกตามกระแองควาหอยดองยังยังจารนาจวะเชิญดบเยินนังกะตึมนุยรูประตุตื่นกลันจารลำสะแอนนาเล่นอันสะกรงนา
0: วิปุลมาพระนาชื่นของมิเวียดนามช่องกระตังเลทิไซตุกเตลุไตหัวและนันกะหันในไก่แก่หาเปลบุญยะตุกเตบุญกนูลนาจัดหลังมิเวียดนามช่องกระตังเลทิบ้านตุกเตลุดัดลิศเราและนันกะหันในไก่แก่ฝ่ำดึกหวางตุกเตลุเรากวางเดียนสักรงนาตีดุ้มกว่าไซนาชื่นดงจีฟุกบิงเดียกระตำฮิบุกัญญาแกลเสียปราแซมไลกระเฮติมตาบีดักกระเฮเดอร์กระงาหังดุ้มแกลดรุมกวบยมปร่องมึงตุ้มมิเวียดนามจองกระตังกระหานกายแก่และนังกอแซมดุ้ยดรุมกวบตุ้ตื่นกระลันจาร์ลำแกลกระตึงปลัมตะเงียดเวียดนาเกรียมแกงลันจาร์ดงจีหักมือตุ้มมิเวียดนามมอกลายเสพระยมอักและนันจ้างมังตุ้มกอดใส่ลอมดีกยาร์นันเอาคนนักรู้กัดมังยิงกรุมงานเปียนักโจตุยแรมเลยงะ
1: เอาความรอยตบลุกลอมลันกะจูกงอันจาตักลักกบจริงเล็กกลายมาอเดเอ็นเกือบโยยพงคันสันแซมไลกาหมอมกระนันลำจารในจริงกลายลอยงะอันดับพระเอมาตุเริ่มลำมดีกระตังตุยตัวบินกลางเกลเล่นอันปีมกละนันขันสันไซไปทางนั้นปีเตอร์กิจุปลุกตุปันทนรวยพงขันกาแก้มในสันสัมไลกลันจารรวยตุปลุกกิจุมลังกิจุทนใส่ปอตุปันตุปะปลุกกิจุรวยตุปลุกกิจุมลังกิจุทนตัวไอปอตุปลุกนำ
0: ลอยเสกแกลติงยับกลมจารตะลักกระเซมตลังมาเริ่มบินกลางแกลมังปลุกไอปอด้วยตุตลับลิมากะหันสันไซกลันจารลำนั้นมอยไม้บอตาปันในตุ๊บลูกสากะหันสันสัยมอมกละแหลดนั้นตุ๊บไม้บอลอยตุ๊บดอกลูกปากกะหันกาเท่ากละอดนั้น ระในหมอตวยปอกจุฮิตุนำกะหันสนาไซดกยับกับยุยยับไกลจนมาอาเดแอนห้องเงินอดลอยปอสปันในตุนำปลุสีมาก็ไซกับยุยลำเกิบดีกระตั้งแกลเลงะหัดดับระเบิงเรดวบลดเหล่าตัวเรดวบลดนำลานกระจุถุนตัวบอดวบลดนำกองอันจารบรามกวมเป็ดของกนงประสานจีเอมกอมจิงปลดตัวกือเรมาอาเดแอนติตุมสาวลำจารฮิปุลกองอันเป็ดของตุมกนงประโยชน์ตุมมรับดีกระตั้งประมาอาเดแอนมอเลงะหยอดดับเน็กละและนันเนตดับปีนางดูแกลจักรเลตีก็ก่อไซกับยุยดุมกหันสนาแซมไลกัลันจารไอ้แต่แกละยมทื่อก่อยใส่กับยุ้ยพงกะฮานหมอกนอัดรูหมาประรวมตุ่มปล่างประเฮิมถอดนั้นจังวัฒรำอารและนั้นมาอาเดแอนเลยยอดดำต้นหาดับประในหมอเลยงะยอมก่อมจิงตุตื่นรวมกวบกรัมดีกระดับดังกระเปียอาเดแอนยัวกับประเปียมกระนันกลางแกล้กะฮานสนะใส่กะลันจารลำเริมนาเตียนับยอห้องไกลจังมางบังตุ่มก่อใส่และนั้นปีดะปอตุตื่นประมะกระเฮเตอร์กะงาหังตุ่มนิสันละแซมไลกะลันจาร
1: กว่ารอยตบลุตัวมลันกะจุหอยดงยังยองวาติหวาคือตัวทุนตัวไอปอตบลุนำตัวไอปอตบลุซาก็จริงและก็เลยกบินกระเซมกลางวิทย์เพราะกันว่านำลันทุนตัวไอปอตบลุนำดงจีดาวบาเมนลำกระนังเพราะดังจารควากระนังเพราะดังควาหอยดงยังยองวาติหวากิดไก่ก็เลยกบินนำลันก็ทุนตัวไอปอตบลุนำเพราะตุ้มกรากลายติดดามหรือบนแสงลำฟ้าเลาะหมอกลายดิกยาร์กระตังเอโนรุยมะปรักเจกะกนกกนาหมอยเปสปันตุนำปลุกปะไกลตุปันตุหลักปรักหมอยเปนำปลุกสายกวัดไอมากเด็ดตุนกจ่าลำทุนบระไกรลังกลายติบนึกบวนสางมองะจักรูเจ็ดมารไอเปตัวปลุกสายกลายปรักมเสือกลายยันอเตงะอมอจักงะกำนึกบวนสางกะยำดิกะยานปุตุตื่นมอบาวิทกะนังประสังเจแอวาลปะหันตากะหอยดงยันกะเชมลังมปุยับเทมเอเปเตลปลูปะไกลกระจุยตุกหลักปรักลำเอโนกะจ้ายัวลำทนตัวไอปอตัวปลูนำเปรมบินมกรามดิวาลบุญพรังบรมตมจวดบรเอดาวและนำกรามเลเอโนปรักมลัน
2: กว่ารอยตัวปลูตัวมลันกระจุกนังปรักยัวกับประรูมตังและนำดิกยาเวียดนามนกมาประผู้เอียนเอลกลาจนบีไอเดวีผู้เอียนมโกมจิงกลายนาโจยังตืมกระวังงาตีวัลกระปุตสัตกริงนางโจารดักลักนกเต็มสั้นมึงเอเป้นำเอปอกระหันสันแซมไลกระลันจาร
0: เกลในกระดองปรักบีไอเดวีฟูเอียนกวบเบ็ดทองฟาดงหัวและนันสะหัวส่วนมดุบเยรปาปลุกนุ่มนังก็ดุมเกาะใส่กะหันไก่แก่เนื้อสันใส่กะลันจาร์และลันเกาะใส่กระดก

0: นาดลังปะลำฟัลปอเปล่ากระตุมกันนึงเพราะละนาจั่วชื่นมดิไอเตียและนันดุมเยรำนึงกระตุมก็เสดูประตูตื่นกันลันจาเตวัลดงหัวและดันสะหัวส่วน
1: ดิบอุ่นสางและได้บิ่งกับตุ้มรอยในนาวเตียครับดังเจออย่างเมาจาดแตกลักบุมดิบอุ่นสางลักเจ็ดรถรุยไปปูแตนันตีกันนารายันปูแตนันปูลูปร้องมอลูมดิเรเปลยพิมนี้กลายนั้นรูมดิเละปรากหมอประวิทย์กำนิบวนสังเบนตาแปะปลานาปูแตนันหมอกลายกระจับเริงนิปลาจังมั่งหมอเทมนกกรมจริงเล่นอันฮกุมปิดรุยเปลยงะสนันกระยำดิทางจักกะปูแตนันเล่นอันโรแบะกลายกระเปะจวะเอโนเปลยลำตังจื้อนกปลาปูแต่นันก็ชายังอีคอยมากังตุกติสะยังเมาจาดักลักลักเจ็ดรัดเสะหังลูกก็ชายมกันลำสามะลำบระรุยแปะปูแต่นันตีขนาดจีฮันลำตลอยตาแต่นันมึงก็ชายยังปลาทนในมองรุยแปะนังไอไปใส่ตุกตันปูเอ็นเตและติงจีปรักปิเลกะพระลำสายตาหมอบาวิทย์ก็ยังตุ๊กตัวตุ๊กหลักปรับงา
2: ห้องปลาเตนานห้องดาดันที่ฮะก็ห้องคาเฟ่ดันที่ฮะซอดันที่ฮะเตนานะแปลไปเมื่ออันเดินเมื่อของคาเฟ่ละจึงเหยาะปงอ่ะใจผู้จึงยังมโนไป
1: อันแต่ละรุ่ยแปะตึมปัวเตนานนั้นหลังมอตุ่มแตงบินสัตว์นกกะรำเทปัวปรังหังปัวเดียดและอันหลังมอมนี่รุยเปลยติดอันตำบุตินันติสะยังเมาอมอโยกนั่งสิลำจาใจดุจอหล่อตีแปดสิกาลูนกกันเสซีบุญปรังโฮจิมินและนันกริงกวาดตื้อบุตินันตะในบังไม่บ่มเงยเล่นอันจริงเล่นนังปลามเทจันบริมอลุ่มในมือหิงเล่นอันเปลยบัง
0: ระในไตนันหมอชีเลยบ่บ่ปรองมอยนาชีตอบลุหิบอปรักษาบ่บีบ่มันตื่นอมอดาบ่ดีดมอยนาชีเมืองปลุกตรงกับลุตวยบ่ปรักลําซะบ่บ่ดีดเห็นมอยนาชีเมืองกะจุตรกสะปานิบ่ปรักบีหังบ่ไตนันอตุกตาแบลลุยกิเอลอติมอกุลรังรุยแปลแบงาดลานกะปรชิมเนียระในปรรุยแปลบ่ไตนันปรามาเห็นแล
1: สะยังเมาจริงนกปลาไตนันปรองเห็นกะจิจังลำจาใจมอเกมเราเอปอเฮตาร์ตะกริงปลาปูแตนานมอรุมตังลูสังแมมกรัมจิงบระเปลมเนมรามอไกลอิดกระจับเซตนิกปูแตนานยังเมาเลาะมอยโนสิยมเห็นรูมดิปรักปาวิทมเซมะเกมดิกยากริงบุญสร้างลำสะบรึมเลมเราดิกยาเห็น
3: ดูบุญสร้างและน้ำหมิงกับดักลักดิงงะจักดิกยาประสันติงบวนช่างประสันติงลุกริงแอกะเซมกบหังเกรเปะคนในครูถักเรเดิมย่อยหน้าตั้งมึงแปยาจริงตึมกุเตครูเดิมย่อยหน้าเล่นอันประลอยงะมึงนึกบวนช่างทุกกะเมาลูประสันติงเทจันเซมประมากระจับเริงเกิมนึกบวนช่างเล่นอันดิกไลจักแซมแปะเมาลูต่อยงวยลำกลุ่มลาเล่นอันลาตัดอย่างเงาเรสันทิงลำจาดใจ
0: ไกลยัดเลียมเด็กยาระประชันทิกบนสร้างบางไงนะตัวยวมไกลทารกระเหยื่อนาอัดลักมอจิมด้วยติบนตังจุด้วยมตาตุนแต่ในจอมกอมจิงลุมตาประหิวกระเสียมลังมแสซีนาดลังสร้างกลุ่มโล่งปกยามบังนั่งเรขนักยันเดเดอระในลำบนตังจุมอบลูกตะปันก่อไซงาประชินทิงเทก่อไซมอกำปาและเทปรองงามแสซีกระบวรรูปดื่มอีโปลตวงจิงชาตุกกรามดักบังเลยขนาดดื่มกับตัวเองเวบังหวะลูดาดาตัวเองเวอมอยอกนองมอฮิวกับเสียมลังเบียดละทอกละนอมนายดักบังและดันไกลขับจังบังบนสร้าง
4: จังหลอมดิกยาเห็นจะสีตะในนั้นดุยเมาแหละจะสีลำไกลกระหารูปในปึกยามในตุกนะสยยามในดากนะเปียแจในดากดอกมุ่งตรงจิงชาร ันยิงกันว่ากรูยักษ์แซมกับโปยอันกีดินั่นแหละยิงโปอัดยะเปียวและนั่นหล่อมดิลาเฮนอันก็ยิ่งยางกันว่ากรูนั่นอันจังกับพงตัวเองแหวะแสสีมังในกัดล้วนอัดเมาไกลดิญูขับจัง
0: ทนตัวโปตัวปลอบปะบนตังจุโมและจาระตะกลักตัวยักษ์บนดีกยาประชินทิงบนซางในอมตยกนองแกลตัวยับคำประชินทิงดูดโอเบียดังละบากแกลจักกะแล้วก็แกลทารกแกลดื่มอยู่นาบริมอกเรียบเพียวและดำดิมาระจักมังประชินทิง
5: về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
6: Địch gia bà truyền thêm của phòng kể bèo là nền đêm là con cửu thật kể đưa dưới na làm bà lẻ cao trúc thôn tòa bọt lọp lúc. Này chỉ hình trạp rõ màu kể dùng phản ảnh tì. Hình trạp rõ mừng cần đừng bọt đáng văn là hình trạm trôn màu kể chú hình trạp rõ bèo địch gia bà truyền thêm của phòng kể bèo địch là con cửu thật kể đưa dưới na. Mà nền bước màu lưu tuổi người hàm chan luôn là nên là trả tài ngao thì truyền thêm.
0: มามอสางจึมแต่ปร่องลูตาลโอกันมอไลตุ้มตาบุระพลกัดลืนลุลอฟัลหัวเหียบมอไลลูตัวเงยให้ชินทิ้งมังตุ้มขนหันเตปกวาดลามบ่มเดือบบนสางเตนัยเอิมอกวะตัวเงยเลมเดือบบนสางหนาวแต่สั่งเจอชิการหัดดังลามเวทเบ็ดทำเดือบบนสางสายจาลโลงามกระแอมซินบังการหัดดังมรอมอเวทระมะเตะลุลอมาเกมแซบอยใหม่ตุกอแซมด้วยบนสร้างหัดติบตามาลุกอแซงอัมกราโฮมสเตย์ทำสร้างประตูตามเลยขนสร้างดื่มอยู่นาไกลตะเกะจังแกรบเยอะอามายอดุ้มพอสร้างดื่มดูดโอเบียดาดุ้มขนหัดติบดังมึงดื่มไม่เล่าก็หัวดิบตึงบังเดียดเตียนในยาตัวมอทำลุ่ลอในไม่เฮิมตาจีของตัวเองเว่อมอมตับโอไม่ขับไปตีกับตัวเองเว่ดังบังลันตับกับงื้อเกรงเจือเชียงตัวกับเกรงแอกสิละเลียจาระตักลักเบื่อมก่อมจริงตุกนกชินทิงเราบังปรอทารกระเหยียดหน้าวันบนสั่งดื่มบราเชนทิงตามตาอามอยอมก่อมจริงบราเชนทิงบราโอเบต้าหลอกเกรเปียกแกลตัวจักวาริงกะเกรมแกงแกลทารกระดื่มเยอะนาบังเทปิกริง
7: chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm du lịch xanh
6: แม่ก่อมจริงบราเชนทิงตามตาบราเชนทิงบุญสร้างและดันเชนทิงลงหัวเงาเตอร์ตัวงวยเรียเชนทิงดีเกอร์คับและดันไอเตนับหลอกเรียเชนทิงตึงแต่มองกลุ่มงามกราสับลูโออย่าสนในลุยหมอกไกลอมอจักเกือบประเกรียมก้างไกลตัวจักวาเลงกะ
0: ดิกยาร์ประเชนทิงประเชนทิงลุนายโยเอกสิอมอยกนองไปยัวจีถึงไปจองหมอลำลุบุญดูจโอเบดะละจวยเปียวและดันดิมลาคุณครูทารกระยวนาเกยนุกนักโจเตอร์ตุ้มพอลุนายโยเอกสิบุญเชนทิงมอเลตัวเองเวรเชนลังสิทธิ์นี้คนครูทารกระเดิมหมอกระเปียวจักมก็พอมเซลปรอมากระจับรังกำดิบวนสร้างนั่นเมื่อหัดรับราจารตักลักลักตุกงะไปหับราเชนทิงหมอกแกลมเทหจันมดิกระเฮงอางและดันปิมกละแกลกระเลื่อนประเชนทิงลำลาจารเวียดนามและดันลาตาจิงเอา
1: อาดัมดงรูปมังระแกลมเราและอาดัมดงสับลุ่มดงรูปตักลักรอยในจื้อตับในเยอะและจากกำดิบวนสร้างและนั้นบิ่งกับเต็มเด่งแกลงและบนเลาะเต็มต้มลำจำดวงรูปไต

บีเดอร์ก็ยุบโลตปันทุนรวยกะหันไก่แก่นุสันไซกัลันจาร์รวยดวบโลก็ยุบมลันก็ยุบทุนเซบอตปันในตู้ปับโลก็ยุบรวยดวบโลก็ยุบมลันก็ยุบทุนแต่ประดวบโลนำกันนงประดังกันนงประสานเจียกันนงประมารันตัวควบเวียดนามดมกันนงถารประเอปูริยาบีทำเดือบวันสร้างดมยอดนาจาร์ตักลักบีเดอร์นันเอาและนันปุ่มพิมยุ่มก็แกล้งจุ่มควบยมพร้อมบังตุ่มลิขจงกระตังสันอาแซมไลกัลันจาร์กะหันไก่แก่กะหันตัวตอมและนันตุ่มนี่รุมควบกับเราะกัดมาคนนักโกรจักยอมนำเอฮเดอร์กันเนาะเมากระเปียฟังดมปรองหักกลาเซ็ตนาจอยมุกดูดลังบากไล่ติบเนื้อดูประตูตื่นกันลันจาร์ก็แซมมลิสันอาแซมไลกะหันไก่แก่กะหันตัวตอมนันจิงไกลขับจังลาเปต้าบรอกเตอร์ไงจักมังกันันทาร์บรอกกนุกนาและดันจิจามเดือบวันสร้างห้องตุ่มลิสันและอาแซมไลก็ไกลนุกเงียดอยู่นามลุกลีระลันจาร์ฟิสันันกลายเหตุการณ์งาเรื่องในลมดิไอเตียไปหตุ่มเกลินุกเตะนับจอยลุยคนักรูกัดมากบอมดิไอเตียขับกลันจาร์กลายมังมือกับปืนดิรุ่นจังบุญสางลันจาร์ตักลักบริมตรองแซมถาร์เกรและลาร์อดุคเดอร์นาวกลายจุ่มควบยมปรองมังตุ่มดิจองกระตังสันอาแซมไลและดันตุ่มดิจุ่มควบกับรอลันจาร์เด็กก็มีรจิตุนหลักไอและดันกลายเดปโปกลัน

0: รักเจ้าเชียเกรดลังระติงยับปรากากดิ่งตื้อหังประแนมปลายแอสังแอปุยเล่นอันนังมึงเหล่ามามอมดีกระตังดินอกบินตึมกันังประตรงไซเล่นอันประกาติงะไกลเลดลันเปิดทางอันมอตึมอันจะเชื่อมประดีโนรุยมะปรักยะยาลันเล่นอันเบรระตุอื้อไกวมะนังลำกุลันเชื่อไกลเลดลันกะตึมจะประโยรวะเบตะกะมอระตุอื้อเบรมะประบลูรัมปิมร้อยกลายกับบินดงจีโฮทิมเงงเถาก็แองควากิดแก่กันังประสังเจแอจารควากันังกิดแก่มจุดชาร์และนันรำแกงกลายเตจเจ้าเชียกับกนุกนาตุยับกลายคิดกระตื้นมึงยับกันังถามประลำประเกรดลังรุยมะเจนำลันโกทุนดงจีโฮทิมเงงเถากิดแก่รอยมันเตนับกันังประเจียจารกิดแก่และนันกบปิดหังตึมปัวสะวาลลอยงะยับไอ้นุ่มตึมหันจะเกรดลังรำกลางไกลเตี้ยเจ้าเจียกะกนุกนารวยมะเนื้อเจียกีรกระตื้นมอประวิทยับไอ้นอกกระจ่าเจ้ามึงหอยดองยังยังจาร
1: บรีปีเตอร์กระจุกปลุกตุปันทนรอยพงกหันไก่เกมในสันแชมไลกลันจารรอยตุปลุกลอมลันกระจุกดงจีพุกบินในกระตำกระแองควาหอยดองยังยังจารนาจวะเชิญดบเยินนังกะตึมนุยรูประตูตื่นกลันจารลำสะแอนาเล่นอันสะกรงนา
2: อิปุลมาประนาชื่นของมิเวียดนามช่องกระตังเลทิไซตุกเตลุไตฮวาและนันกหันในไก่แก่ฮาเปลบุญยะตุกเตบุญกนูลนาวจวดหลังมิเวียดนามช่องกระตังเลทิบ้านตุกเตลุดัดลิดเราและนันกหันในไก่แก่ฝ่ำดึกฮวางตุกเตลุเรากวางเดียนสะกรงนาตีดุมกว่าไซนาวชื่นดงจีฟุกบิงเดียกระทำฮิบุกัญญาแกลเสียปราแซมไลกลายติมตาบีดักแกลเดอร์กังหังตุมแกลดรุมกวบยมปร่องมึงตุมมิเวียดนามจองกระตังกะหานกายแก่และนังกว่าแซมด้วยดรุมกวบตุตื่นกลันจาร์ลำแกลกระตึงปลำตะเงียดเวียดนาเกรียมแกงลันจาร์ดงจีไอ้มือตุมมิเวียดนามมอกแกลเสียปราลยมอักและนันจางมังตุมกว่าไซลอมดีกยาร์นันเอาคนักครูกัดมังยิงกรุมงายเปียนักโจตัวแรมเลยงะ
1: เอากว่ารอยตบลูกเราลันกะจูกงอันจาตักลักกุมจริงเล็กเลยมาอาเดเอ็นเกือบโยยพงคันสันแซมไลกาหมอมกละนันลำจาร์ในจริงเลยลอยงะอันดับพระเอมาตุเริ่มลำมดีกระตังตุยตัวบินกลางเล่เล่นอันปีมกละนันคันสันไซไปทางนั้นปีตากะจูปลูกตุปันทุนรอยพงคันกาแก้มในสันแซมไลกลันจารรอยตบลูกกะจูมลังกะจูทุนใส่ปอตุปันตุปะปลูกกะจูรอยตบลูกกะจูมลังกะจูทุนตัวไอปอตบลูกนำ
2: ลอยเสกแกลติงยับกลมจารตะลักกะเซมตลังบ่เริ่มเป็นกลางแกล้มังปลุเฮปอด้วยตุ๊ดหลับลิมากะหันสันอไซกลันจารลำนั้นมอยไม้ปอตะปันในตุ๊ปลุซากะหันสันอไซมอมกละแลนั้นตุ๊กพาไอปอลอยตุ๊ดดอปลุปากะหันกาเทากละอดนั้นอระในมอตวยปอกะจุฮิตุนํากะหันสันอไซตุ๊กยับกับยวยยับแกลจนมาอาเดเอ็นฮองเงินอลอยปอสะปันในตุ๊นําปลุซีมากอไซกับยวยลำเกิดดีกระตั้งแกล้วยงะหัดดับระมึงเรียดวบลดเราตัวเรียดวบลดนำลานกระจุทุนตัวบ่ดวบลดนำกองอันจารมรำกวมเป็ดของกนงประสานจีแอร์มึงก็มจริงปลดตัวคือเรียมาอาเดเอ็นติดตุ้มสาวลำจารอีปุลกองอันเป็ดของตุ้มกนงประโยชน์ตุ้มมรำดีกระตั้งประมาอาเดเอ็นมาเลงะหยอดดับเน็กละและนันเน็ตดับปีนางดูแกลจักรเลตีก็เกาะไซกับยุยดุมกหันสนะแซมไล่กัลันจารไอ้เด็กและยุมทื่อก่อใส่กับยุ้ยพงกะฮานหมอกนอาจุมาประรวมตุ่มปล่างประเฮิมถอดนั้นจังวัฒรำอาร์และนันมาอาเดเอ็นเลยยอดดำต้นหาดาประในมอเลงะยอมก่อมจิงตุตื่นรวมกวบกรัมดีกระดับดังกระเพาะอาเดเอ็นยัวกับประเปียมกระนันกลางแกล้กะฮานสนะใส่กลันจารลำเริ่มนานเตียนับยอดห้องไกลจังมากบังตุ้มก่อใส่และนันปีดะปอตุตื่นประมะกลายเตอร์กะงาหังตุ้มนิสันละอาเซมไลกลันจาร
1: อกว่ารอยตบลุตัวมลันกะจูหอยดองยังยองวาติฮวาคือตัวทุนตัวไอปอตบลุนำตัวไอปอตลบลุซาก้มจริงเละก็เลยกระบินกระเซมกลางวิทย์ประกันว่านำลันทุนตัวไอปอตบลุนำดงจีดาวบาเมนลำกระนังประดังจาร์ควากระนังประดังควาหอยดองยังยองวาติฮวากิดไก่ก็เลยกระบิน
0: năm lần cô thôn tuệ bỏ tập lô năm bữa tôm cá lại tìm đam nếu buồn sang lầm phan lọ mọc lại đi giặt cả tang eno rồi mà prak chia cả cano cana mọi pe span tu năm plu bại lại tu pan tu lạc prak mọi pe năm plu sai quạt chạy mà để tu nó cha lầm thôn bữa cây lăng lại tìm nếu buồn sang mò ngạn chắc ru chết mar pe tu plu sai lại prak sir lại yan ate ngạ amo chắc ngạ cầm nếu buồn sang cái nhằm đi cái giàn phụ tụ tư mô bà viết cái năng bà sang chế ẻo và bà hâm ta cơ hội đồng nhân dân cái chèm lăng bộ giáp thêm ế bế lâu bà bà ế lai cái chú ý tốt lạc bạc lâm ế nọ cả cha dùa lâm thôn tuệ bò tập bộ năm bà hâm bình mkram đi và buồn prong bà hâm tôm chuát bà ế đào lên ảm kram lấy ế nọ bạc mlan ở
1: qua rồi tập bộ tuam lăn cái chú cái năng bạc yoa ka pra rum tang len am dik yar vietnam nok ma pra phu yen eo kla chon bi idv phu yen mko mching klai na chuh nyang tum ka wang nga ti wal ka put sat gring na ngo char tak lak nok tem san meng epe nam epo ka han san sem lai ka lan char
2: Gửi này, cả đường Bắc Bị Ải Đề Vi Phú Yên gồm Bết Thông và Đông Hòa lại đàn xã Hòa Xuân, đúc như là Pháp Lộ Nùng Nâng, cơ đúng cọ xe cả hàn cải kết, nơi xa là xe cả lần chà, lại đàn cọ xe cả đục nạt lằng và lằm văn. Bộ bệ là cơ đúng cả đường Bắc Lộ Nào Chua Chơn, đi ai tia lại đàn đúc như là nâng, cơ đúng cọ xe trụ bỏ tụ tươn cả lần chà tê và Đông Hòa lại đàn xã Hòa Xuân.
1: Nếu bọn sàng là đã bình cập tùm rồi này, nào thì gặp thằng chữ dàng mau chạm đặc lạc. Bùm nếu bọn sàng lạc chạch rốt, rùi bệ bộ tài năng thì gần hà rõ dân. Bộ tài năng bộ lưu, prong mô lưu nê, rê bệ bìm nê. Các lệ năng rùm đi lê, prạc mô bè viết cầm nếu bọn sàng. Bên ta, bè bọ bà nà bộ tài năng mô cơ lệ chập rừng. Nếu bà chàng măng, mô thêm nộp gram chinh lên ăn. Hãy cùng biết rùi play ngạ xa năn cái nhằm đi thẳng chạc cả bộ tài năn lên ăn rộ bẹ cái này cái bị chọa ế nô play
0: làm tăng chữ nọc là bộ tài năn của xa dân y khôi mở căng tục tì xa dân mau trà đặc lắc lắc dệt đoạt sẽ hằng lưu của xa mở căn làm xa mở làm bộ rùi bẹ bộ tài năn tì cái nào chỉ chán làm lo hệ tà tài năn mừng của xa dân là thuận này mau rùi bẹ năng ai bê xa tù tàn bộ ảnh tế lấy tình chi bạc bì lê cờ bộ làm xa hệ tà mau bà viết cả dân trú tuổi tốt lạc bạc nga
3: hông bà tài năn hông đà năng tì hờ cái hông cà phê đến thế so đến thế tên nan á ple bơ mơ ăn đơn mới không cà phê là chừng dọ bộ ngạ trái vụ chừng nhưng mà nó vậy
0: anh tên là rồi pe tùm bộ tên nan nan lần mò tụm tàng bin sạn nóc cà ra thề bộ prang hằng bộ điết lên ăn lần mòm nê rồi ple tin ăn tâm bộ tên nan tì sạ dằng mau a mọi yêu cơ năng sẽ làm tràn trầy đuổi chó lọ từ bè sĩ cả lũ nọc một căn sẽ xì buôn prong Hồ Chí Minh lên ăn kinh cơ bà tư bộ tên ăn tận em bằng mê bầm ngơi lên ăn trình lê nâng làm thể chan bước mò lùm nơi mự hình lên ăn lời bằng
2: ở này tài nan mò chị lười bó bó prong mòi nó chị tập lối bò prắc sập bó bì bó mặn tươi ở mò đáp bò điệt mòi nó chị mừng plu trong cặp lối tuổi bò prắc làm sập bó bò điệt hen mòi nó chị mừng cái chú trong cặp sập này bò prắc bì hồng bò tài nan ở tục ta bảy lười kỹ ai lâu tí mò cứ là rằng lười bảy bé ngã đất lan cả bò chị nè ở này bò lười bảy bò tài nan bầm mà hen lại
0: sao chẳng mau chỉnh nóc là tài năn prong hên cờ chí chàng làm trà trái mò kiêm lâu ế bò hạt tàr tờ kinh là bù tài năn mò rụ ẩm tăng lưu sang mạng gram chinh bọa plem nè mra mò kê ít kê chạp xét nít bù tài năn dàng mau lọ mòi nó sẽ dồm hên rùm đi prạc bà viết sẽ mơ cờ đi kìa kinh buồn sang làm xa bữ mềm rau đi kìa hên
1: nụ buồn sang là đã mỉnh cập đặc lạc đình ngạ chắc đi cái nhà bọa sân tinh buồn sang bọa sân tinh lụ kinh ẻ cả xế cốp hằng kề bè con này kru thạc kề đơm dội na tương mừng về dòa trình tùm của trẻ cừu đơm dội na lết ăn bọa loài ngạ mừng nước buồn sang trú cờ màu lưu bọa sân tìm thể chăn xem bọa mạng cái chập rừng cầm nước buồn sang lên ăn đi cái lại chặt xem về màu lưu tuổi nguê làm cụm la lên ăn là tại nhà

0: ามเสียซีกระบวนรูปดื่มอีปูตัวจริงชาตุกกรามดักบังเลยคำนักดื่มกับตัวเองเวบังหวะลูดาดาตัวเองเวอมอยอกนองมอฮิวกับเสียมลังเบียดละทอกละนอมนายหนังบังและดันไกลขับจังบังบนสาง
1: จังหลอมดิกยาเห็นแฉสีตนนั้นดื่มเมาและอันแฉสีลำไกลกระหารูปในปึกยามในตุกนะใสยามในดากนะเปียแจในดากดอกมุ้งตรงจริงชาอันยิงกันว่ากรูยักษ์ยามกับโปยะอันกีดีนั่นแหละยิงโปอัดยะเปียวและนั่นหล่อมดีลาเห็นอันก็ยิ่งยางกันว่ากรูนั่นอันจังกับพงตัวเองเว่แฉสีมังในกัดล้วนอัดเมาไกลดิอยู่ขับจัง
0: ทนตัวบอดวบหลบปะบนตังจุมอและจาระตะกลักตัวยับบนเดกยาระปราชินทิงบนซางในอมยอกนองแกลตัวยับลำประชินทิงโดยโอเบียดดังหลบปะแกลจักกะและก็แกลทาระแกลเดิมอยู่นาบริมอกเรียบเปียวและดังดิมาระจักมึงประชินทิง
2: về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
3: Địch gia phát triển thêm của phòng kể bèo là nền đêm nạc nọc rưu thật kể đưm dưới na làm bà lẻ cao trúc thôn tòa bọt lọc lúc. Này chỉ hình đạp rõ màu kể dùng phản hình tì. Hình đạp rõ mừng cân đừng bọt đáng văn là hình lạm trôn màu kể chú hình đạp rõ bèo địch gia phát triển thêm của phòng kể bèo địch mạc nọc rưu thật kể đưm dưới na. Mình ảnh bước màu lưu tuổi ngoài hàm trang luôn là nên là trả tài ngao thì trưởng thiên.
0: มอมอสังจิมไตปร่องลูตาลโอกันมอไลตุ้มตาบระพลกัดลืนลุลอฟัลหัวเหียบมอไลลูตัวเงื่อนให้ชินทิ้งมึงตุ้มขนหัดเต็บอกวาดลามมึงเรียกบนสังเต็นไอเอิมอกวะตัวเงื่อนเรียมเรียกบนสังนาวแต่สั่งเจอชิการหัดดังลามเวทเบ็ดตำเรียกบนสังสาจาลโลงามกระแอมซินบังการหัดดังมรอมอเวทรามะเตะลุลอมอแกมแซบอยใหม่ตุกอแซมดึกบนสร้างหาเด็บตามอลูกอแซงามกระโฮมสเตย์ทำสั่งปวดตุกตามรวยขนอสร้างดื่มอยู่นาไกลตะเกะจังเกร็บเยอะอมอยอดุมพอสร้างดื่มดูดโอเบตาดุมขนอหาเด็บดังมังดื่มไม่เล่าก็หัวดิบตึงมักเลียดเตียนในยาตัวมอทำลุ่นหล่อในไม่เฮิมตาจีของตัวเองเว้ยอามอมตับโอไม่ขับไปตีกับตัวเองเว้ยดังบังลันตับกับงื้อกริ่งเจือเชียงตัวกับกริ่งแอร์กับสิละเลียจาระตักลักบริมก่อมจริงตุกนกชินทิงเรามึงปล่อยทาระแกรดอยู่เอ็ดนาวันบนสั่งดื่มบราชินทิงตามตาอามอยอมก่อมจริงบราชินทิงบราโอเบต้าหลอกเกร็บยักแกลตัวจักวาจริงกะเกรมแกงแกลทาระแกรดื่มเยอะนาบังเทปิกริง
4: chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm du lịch xanh
3: แม่มกอมจริงบราชินทิงตามตาบราชินทิงบุญสร้างและนันชินทิงลงหัวงะเตอร์ตัวเงวยเรียชินทิงดีเกิดคับและนันไอแต่นับหล่อเรียชินทิงตึงแต่มอกกลุ่งงามกราสับลูกงาสนาในลุยมอกไกลอมอจักเกิดประเกรียมก้างไกลตัวจักวาเลงกะ
0: ดิกยาระประชินทิงประชินทิงลุนายโยเอกสิอมอยกนองไปยัวจิถึงไปจองมอหลำลุบุญโดยโอเบดละจวยเปียวและดันดิมลาคุณักรูทารกระยวนาเกยนุกนักโจเตอร์ตุ้มปอลุนายโยเอกสิบุญชินทิงมอเลตัวเองเวรีชินลังสิทธนิคุณักรูทารกระเดิมมอกระเปียวจักมก็พัมเซลปรมากระจับรังกำดิบวนสางนั่นเมื่อหัดรับประจารตักลักลักตุกงะไปหัดประชินทิงมอแกลมเทหจันมดิกละเฮงอางและดันปิมกละแกลกัดเลื่อนประชินทิงลำลาจารเวียดนามและดันลาตาจิงเงา
5: หัดดำดวงรูปเมืองรักแหลมเราและดันดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักรอยในจึงตับในเยอะและจากกำดิบวนแสงและนั้นบิ่งกับเต็มเด่งแหลงและบอลเลาะเต็มต้มลำดำดวงรูปไต